หวอังเอ้ยไอ้เว้าน้ำจนวิงแล้วก็มีแต่ยิ้มกับหัวเจ้าโดดลอยบ่ปากน้ำพี่จักเทื่อเอาเขาน้องหัวตาโตแล้วก็บ่รู้ลาบัดนี่หาเขาเว้าน้ำตัว